0: ครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเดทเพลงฮิตทั้ง4เพลงนะครับมีโอ้ดวงใจนะครับจากน้องเมธิชาแล้วก็กอดฉันนะครับจากพี่หญิงทิติการยาใจคนจนนะครับพี่ไม้พี่รมพรแล้วก็ดวงใจนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นะครับอ่ะหวานหวานครับจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของพาเดทเพลงฮิตครับทักทายไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สุคนกับเชิงพี่วิชัยสวัสดีครับบอกว่าที่พิษณุโลกตอนนี้25องศาขอเพลงพ่อเนื้อทองนะครับน้องแบมสวัสดีค่ะและก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาบอกว่ากาฟงกาแฟกะเอาไม่อยู่ละนะครับตาจะปิดแล้วนะฮะอุ้ยบอกว่าออกตัวก่อนเน้อถ้าออกเงียบๆแสดงว่าน่าจะหลับคามือถือนะครับไอ้เป็นไรพี่สุมาลาไม่ต้องฝืนถ้าง่วงไปนอนนะครับไม่ต้องห่วงเรายังเจอกันได้เป็นหลายๆปีนะครับพี่สุมาลานะพักผ่อนเยอะๆนะครับอยากให้ทุกคนพักผ่อนให้มากๆที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพี่สุวรรณีนะครับน้องลิซ่าครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่จุ๊บแจงสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับพี่วันวิสาเข้ามาแล้วนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอโกไซมัสที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่อนงสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ใครอีกพี่สว่างนะครับสวัสดีครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อเลยผมก็มีบทเพลงจอกยูฮิตมาฝากนะครับคือบทเพลงนี้เลยฮะแค่หมู่นะครับจากอุ้มอิ๋มสิงมิวสิกครับสังกัดสิงมิวสิกคำร้องทำนองโดยอาจารย์เวฟอภิรักษ์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ชาญณรงค์กลิ่นศรีสุขครับจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยเดียวแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ปิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงและของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปตามคำขอนะครับทางหลังไมค์ด้วยนะครับกลางดาวจากน้องไรอันกาดบัณฑิตดอกกระเจียวบานนะครับคุณก้องห้วยไร่สวัสดีทักทายครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับในคาดูซี่มีใครบ้างครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่อานนท์คลองหลวงใช่ไหมครับพี่สุนีครับพี่ CEO สวนยางพี่สมบัติทักทายนะครับผมแบบ Good Morning Beautiful Day นะครับนี่เหมือนกันนะครับขอให้เป็นวันที่สวยงามในทุกวันนะครับสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องฟ้าสายนะฮะอุ้ยไม่ได้เจอกันนานนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรพอดีเพิ่งเมาฮะเมาอะไรครับเมาเหล้าหรือว่าเมารัก แล้วก็สวัสดีครับพี่อนงทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุคนครับพี่สุวรรณีน้องลิซ่าพี่สุมาลาทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
6: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT

0: เห็นภาพเลยนะฮะอันนี้แบบโหลดมาทั้ง MV เลยใช่ไหมฮะน่าจะลืมตัดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับชัวร์จะกระดาษจากพี่อู๋ธนทรนะฮะตามคำขอครับด้วยขอกันมาทางหลังไมค์ด้วยนะครับ SMS นะครับ4689400ครับทักทายกันไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์สินะครับแล้วก็สวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรผมไปงานที่ตลาดไทยไม่เห็นพี่เพชรเลยครับสงสัยว่าพี่ต้องมีงานที่อื่นแน่นอนเลยนะครับใช่ครับมีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นุ่นนะฮะบอกมาเป็น MV เลยนะฮะถูกต้องครับ เห็นภาพเลยอ่ะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะฮะเป็นหัวใจกระดาษนะครับจากพี่อู๋ธนทรนะครับพี่สุมาลานะฮะพี่สุวันนี้นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามนะฮะแล้วก็พี่อานนท์นะครับนนท์คลองหลวงพี่สมบัตินะครับสวัสดีครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้อย่าลืมนะครับโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366ครับหอมเพิบสดชื่นหอมแบบเพิบเพิบซ่าไม่เหมือนใครครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: กราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับนะตี42นาทีแล้วนะครับกราบอรุณสวัสดิ์ด้วยครับสำหรับทุกท่านที่เข้าสู่วีคเอนด์นะครับเข้าอะไรนะวันหยุดสุดสัปดาห์ใช่ไหมครับอ่ะก็ตอนนี้ก็ขอให้พักผ่อนกันเยอะๆนะครับเสาร์อาทิตย์เนาะพักผ่อนเยอะๆนะครับ2เพลงจบไปนะครับคิดถึงใจจะขาดนะครับจากพี่ชัยโยธนวัฒน์แล้วก็คิดถึงครับจากคุณอารังร็อกเกสตรานั่นเองนะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่หย่อนสวรรค์พี่สุคนคุณพี่ยายออด3ย่านทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีในชั่วโมงที่3นะครับมารายงานตัวนะครับพี่การกล้วยพี่ซิมเสริมสวยทักทายนะครับผมพี่นุ่นกฤษพรบอกว่ากุดไนนานะครับโอ้ยรีบนอนทำไมพี่นุ่นเนี่ย ใช่ไหมเออพี่นุ่นเนี่ยพี่นุ่นห้ามนอนนะพี่นุ่นคนเดียวเลยอ่ะอืมแล้วก็สวัสดีพี่แมวสาวชอบหลับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จินจินนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับอีกสัก2เพลงในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

วีนะครับผมอีกสองเพลงจบไปคิดถึงพี่หน่อยบนเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแล้วก็เทพีบ้านไพรจะไปกุ้งสุทธิราชจัดไปสองเพลงหวานๆแล้วกันนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95กลับอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับทุกท่านที่เพิ่งตื่นนะตอนนี้พี่เดือนเพ็ญครับสวัสดีน้องบอยคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่เดือนเพ็ญพี่พินโยสวัสดีครับพี่แหม่มโพไว้โอ้ไม่ได้เจอกันนานนะฮะสวัสดีครับพี่มงคลบอกว่าเปิดเคียงครับผมนี่พี่บรรเทาสวัสดีครับพี่ฮักตลอดคืนฮอดเสมอนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กันกล้วยนะฮะพี่แมวสาวชอบหลับครับพี่นุ่นกฤษพรนะฮะสวัสดีครับผมพี่บรรเทานะฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงแนวสบายๆอีกแล้วประจำวันศุกร์นะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ทั้ง4เพลงจบไปยาวๆสนุกๆ นะครับก็มีคอยน้องใต้ต้นโดนนะจากน้อง MC2 นะครับแล้วก็คุณก๊อตเมฆขลานะครับนุ้ยเวียนครกครับพี่นุ้ยสุวีนาเวียนครกร็อกเกอร์นะครับพี่บาวี่แล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามครับแล้วก็น้องๆวงไม้มอมแมมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันครับลักกี้เฟลมและท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายบินโททรอนตัวยาบิสมัทซับซาลิไซเลตนะครับบรรเทา5อาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสวัสดีครับพี่สุวรรณีนะพี่ใหญ่ออสนะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับผมพี่รุจิรานะฮะเรียกสิน้องรุจิราสิใช่ไหมฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาพี่โอฟรานนะครับพี่ก้านกล้วยยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่พรชัยพี่เตะไข่นินสวัสดีครับผมพี่คำเตยนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
4: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจั

ทียมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายทาง Facebook ครับพี่มี่มีมี่พี่ยายออสสามย่านพี่ธนพลพี่สุภัทราป้าลินนะครับสวัสดีครับผมพี่นกนะสิริชาตินะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาเพลงเมื่อสักครู่นะครับเป็นบทเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับมีแต่คิดถึงนั่นเองนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงมหานครซุปเปอร์ฮิตกันต่อแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โอ้โหโอ้โหโยเยโยไป
1: อ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะทำอะไรย้ายอย่างควักควาน
0: นี่นี่คิงคีรักดูให้ดีเขามีใหม่มานะ
1: อ๋อเอาเฮ้

รุณสวัสดิ์ยามเช้าพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๊ะพี่น้องอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านที่รับฟังนะคะทางหน้าปัดสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศรวมถึงรับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect MCOTCONNECT จะได้เห็นของแปลกดีเจขี้เลเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นนั่งอยู่ตรงนี้แล้วจ้าพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงๆปังๆคิดเงินได้ทองคิดทองได้เงินความสุขจากนี้ขอให้มียิ่งขึ้นไปอีกและขอให้มีความสุขมากๆอิอิแล้วก็ขอเมตตานะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สักน้อยหนึ่งพี่น้องจ๋าว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องสวัสดีค่ะคุณหมิวหมิวน้องปลายคุณรุ่งจีนคุณมานพแข็งกลางนี่มาแล้วพระแท้อยู่ในมือเซียนหรือนี่นะคะพระแท้เหรอไม่แน่แต่พระหายากอะมีสวัสดีค่ะคุณสุนทรขันชะลีคุณพัชรดนัยพลสงครามคุณดอกรักยศตระโคตรคุณอนันต์ปันผสมคุณจิตราศีจันทร์นะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะรักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บคุณอ้อยอ้อยสวัสดีค่ะคุณคันชิตชัชวาลคุณประวิทย์จันทะเสนคุณอ่ำปฐมพงศ์อินทละสงเคราะห์ท่านนี้เขาชื่อท่านเว้นวรรคประธานคุณแพนเค้กแพนเค้กแม่น้องฟ้าใสคนสวยคุณเอิร์กหมายดีคุณนันทิชาบุ้งโพทักทายพี่น้องทุกท่านนะคะเว้นวรรคก่อนเปิดครัวดีกว่าอร่อยเด็ดเอตโลบายแบบบุรีรัตน์วันเสาร์ละความขยันเนี่ยนะคะมันหมดไปซะตั้งแต่วันจันทร์พอถึงวันศุกร์มันทุกข์ทรมานแล้วเคยมะเคยคิดมะพี่น้องวันนี้วันเสาร์ตื่นเช้ามาเออเคยมะดิฉันนี่เป็นนะกินอะไรดีอะแล้วก็หันไปมองกันไม่รู้จะทานอะไรดีพี่น้องเอาเป็นว่าเมนูจานเดียวแล้วกันง่ายดีทำง่ายล้างจานก็ใบเดียวกระทะอีกใบง่ายดีข้าวไข่ขยี้เลยตอกไข่ใส่กระทะไม่ต้องใช้อะไรเลยมีกระทะนี่แหละ ตอกไข่ใส่กระทะใส่น้ำมันนิดหนึ่งนะแล้วก็คนเอาเขาเรียกว่าอะไรมุมตะหลิวอะคนให้พอสุกแต่มันยังคงมีความเยิ้มอยู่อ่ะเออแล้วก็ราดลงบนข้าวสวยร้อนๆน้ำปลาพริกมาสิคนไทยอ่ะมันต้องเข้ากันอยู่แล้วแค่นี้ฟินละคนไทยฟินง่ายล้างจานน้อยนี่ยิ่งฟินเข้าไปอีกนะคะมีอะไรอีกล่ะที่ง่ายๆอ๋อกะหล่ำปลีไงทอดน้ำปลาก็ตั้งไฟแรงๆเลยใส่น้ำมันลงไปพร้อมกับกะหล่ำปลีนะมันจะได้ความหอมของกระทะจากนั้นก็น้ำปลานะน้ำปลาเนี่ยลงไปขอบกระทะจบหนึ่งอย่างล้างกระทะใบเดียวเออง่ายเอ้ยอีกอย่างหนึ่งข้าวผัดปลากระป๋องน่านะต้นเดือนเราต้องกินอย่างหรูหราเหมือนชาวฝรั่งเศสนั่นคือปลากระร่องไงนั่นนะเมนูนี้อร่อยเกินคาดเพียงแต่ผัดข้าวกับปลากระป๋องเติมพริกน้ำปลาบีบมะนาวตัดเลี่ยนเสร็จแล้วยกขึ้นมาจากกระทะใส่จานเสิร์ฟอ๋อสักนิดนึงเอาเขียงมาวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บซอยแตงกวาใส่ลงไปหน่อยนึงดูหรูหรากาไก่ละเอออีกเมนูนึงง่ายดีหมูสับผัดกระเทียมแค่ผัดหมูกับกระเทียมสับใส่กระเทียมสับเยอะๆเลยนะแล้วก็ปรุงรสสักเล็กๆน้อยๆรับทานกับข้าวสวยข้าวต้มก็ได้เสร็จละง่ายกระทะเหรอ

ะโอ้ทำอันนี้ก็ได้อีกคุณผู้ฟังค่ะแกงจืดวุ้นเส้นหมูสับสดน้ำร้อนๆตอนเช้าๆข้าวสวยสักถ้วยหนึ่งรอดละมื้อเช้าไม่ต้องคิดเยอะชีวิตนี้ให้คิดเยอะละยิ่งมีนักการเมืองมาบริหารประเทศแบบเต็มรูปแบบแล้วนี่นะโอ้ยยิ่งคิดเยอะเข้าไปอีกโอ้อีกเมนูหนึ่งง่ายอยู่เหมือนกันไข่ตุ๋นหมูสับผสมน้ำซุปเนี่ยแหละแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ตีตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กให้เข้ากันจากนั้นนำไปนึ่งก็จะได้ไข่ตุ๋นที่ละมุนละไมกินน้ำลายสิคอยอะไรล่ะ ทักพี่น้องดีกว่าคุณวัชรีอมรพงศ์สวัสดีค่ะคุณป๋าโก้ณัฐชัยคุณตารงดำรงคุณมานะใจดีคุณเชนจ์ลอยดีนะคะภาษาอังกฤษเนาะคุณอรพินนามตาลคุณพ่อน้องแวนด้าแล้วก็สวัสดีขมวดหมวดแก่นชัยกิจสะแควนหมวดคะดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยดิฉันเท่าแต่ยียวนกวนจัดรายการเท่านั้นเองนะคะหมวดจะทำอะไรดิฉันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ในอดีตอะเมื่อปีพ.ศ.2062เลโอนาร์โดดาวินชีศิลปินแล้วก็เป็นอัจฉริยะในยุคของเรเนซองส์เนี่ยเสียชีวิตที่ฝรั่งเศสและในวันนี้นะคะเมื่อปี2526นายปรีดีพนมยงค์อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐอุบุรุษอาวุโสผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ถึงแก่อสัญญกรรมณบ้านพักที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเห็นไหมมันเป็นเวลาที่ต่างกันแต่เป็นบุคคลสำคัญนะถึง2คนที่เสียชีวิตที่ฝรั่งเศสแน่ประมาณนั้นนะคะเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอารยธรรมเปลี่ยนเห็นนะทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอคุณผู้ฟังตัวดิฉันก็เปลี่ยนแต่พี่น้องอย่าเปลี่ยนนะดิฉันรักพี่น้องเสมอดิฉันก็เนี่ยตื่นตีสี่มาจัดรายการเนี่ยหน้าจงจานว่าไปคุณสิทธิชัยหนูสีคงสวัสดีค่ะคุณสุทธิจิตรังสรรสมบัติน้องฉุยกันติยาสวัสดีค่ะคุณพานุวัฒนวิจารสวัสดีค่ะพี่เอ๋ยคุณพัฒพรคณะเจริญคุณย่าของน้องเวลานะคะสวัสดีค่ะมาละโอ้โหชื่อเสด็จได้ใจดิฉันเอาไปเลย10คะแนนแล้วแต่จะคิดเว้นวรรคชีวิตคนละแบบนะชื่อเขานะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณวิชัยธารไลสวัสดีค่ะคุณสุพัชนะแซ่ติ้วแล้วก็คุณรัตนาพรโนจิตคุณวัฏฐาพรทัดแก้วสวัสดีนะจ๊ะดูอากาศกันมาว่าเป็นยังไงมั่งเนาะสภาพอากาศวันนี้คุณผู้ฟังทั้งประเทศเลยอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฤดูร้อนฝนก็จะตกหนักมีลมแรงบางพื้นที่มีฟ้าผ่าด้วยไอ้ฟ้าผ่านี่สงสัยจะแถวสภาอันนี้กรมอุตุไม่ได้พูดดิฉันพูดเองเพราะพวกเขาสาบานกับประชาชนไว้อะประชาชนของผมตอนนี้อะตำแหน่งของผมแย่งกันนัวเนียเลยอุ้ยไม่ได้แค่ตำแหน่งของผมหรอกเก้าอี้ของผมเคลียร์กันไปเคลียร์ลงตัวไม่ลงตัวนี่ก็ไม่ทราบได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวอ่ะเขาก็มีตำแหน่งเทกระโถนอ่ะโอ้ยเยอะแยะแต่บางตำแหน่งมันไม่ได้เทกระโถนอย่างเดียวนะมันมีสตางค์ซึ่งเป็นเงินของพี่น้องประชาชนเป็นเงินของท่านผู้ฟังและเป็นเงินของดิฉันเนี่ยแถมให้เขาไปอีกโอ้ยรู้หรือยังว่าทำไมพวกเขาถึงรักประชาชนจนน้ำลายไหลอ่ะว่างั้นเถอะคนพวกนี้เนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับทะเลมองได้สวยได้มีแดดระยิบระยับได้แต่ทะเลไม่สามารถ

นำน้ำขึ้นมาดื่มได้เออยกเว้นนะเอาไปกลั่นไปกรองอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งบทเพลงมาทันทีเชิญรับฟังค่ะ

มานี่มานี่ขยับเข้ามาใกล้ใกล้อยู่ไกลเดี๋ยวไม่ได้ยินเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะจ๊ะรู้ทันไว้ก่อนคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานี่นี่มาละธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ไม่ได้กู้ธรรมดาคุณผู้ฟังมันเป็น

การกู้ออนไลน์อย่างยิ่งยวดเพราะเป็นกับดักด้วยสัญญาดิจิตอลเลยนะวันนี้กำหนดเงื่อนไขซับซ้อนไอ้เราด้วยก็อยากได้จะตังไอ้มันแล้วก็ต้องฉวยโอกาสเอาเปรียบใน

่เป็นการเขียนเกินความสมควรอ่ะเป็นกับดักบีบให้ผู้กู้เสียเปรียบด้านกฎหมายเวลาไปขึ้นศาลคุณผู้ฟังเอ้ยเหนื่อยที่สำคัญนะคะหากเดือดร้อนจริงๆเจอสัญญาณนรกให้แจ้งสายด่วนของสคบ1166 1166จะไปกู้นะคะพยายามกินน้อยใช้น้อยแล้วเวลานักการเมืองพูดอะไรเนี่ยคุณผู้ฟังคิดแล้วคิดอีกคิดหลายๆตลบนะว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่มันจะไม่เหมือนตอนเขามาไหว้ขอเสียงเสียงเดียวจากเรานะสถานการณ์ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคุณผู้ฟังอ๋ออีกเรื่องนึงนี่เลยซื้อขายพระจากบรรดาเซียนทั้งหลายนี่แหละคุณผู้ฟังการที่เราจะซื้อพระเนี่ยนะคะเช่าพระเขาเรียกเช่าพระเพราะว่าจะบอกว่าไปซื้อพระอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่สุภาพใช่ไหมเขาก็เลี่ยงไปใช้คำว่าเช่าพระนะคุณผู้ฟังเวลาเราไปเช่าจากเซียนดังๆเนี่ยนะมันจะมีการออกใบเซอร์เป็นใบการันตีว่ารับประกันพระแท้และรับประกันการซื้อคืนแต่เมื่อเวลาเนี่ยนะคะมันผ่านไปช่วงเนี้ยเหมือนช่วงเนี้ยราคาพระเนี่ยนะคะก็จะตกเวลาเอาออกไปขายตามท้องตลาดเนี่ยจะไม่มีคนซื้อและทำไงอ่ะเราก็ต้องกลับไปที่เซียนพระคนเดิมถูกไหมเพื่อที่จะขายพระปล่อยพระคราวนี้เซียนพระก็จะบอกว่าอ๋อใบการันตีมีพี่แต่ว่ามันหมดอายุแล้วคุณผู้ฟังค่ะเช่าพระพระอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเช่าหลกองค์แพงๆอ่ะที่เห็นตายๆกันเนี่ยนะก็ไม่เห็นว่ามันจะมีพระช่วยที่ช่วยนั่นคือศีลและธรรมต่างหากนะเสียนไม่รับคืนหรอกคุณผู้ฟังห้างอย่างเดียวไปรับประกันหมดอายุแล้วเป็นเสียนตัวดังด้วยนะโอ้โหแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราจะขายพระนะกรุณาเลยกรุณาดิฉันพนมมือแต้เลยนะจริงๆอย่าให้เขามาที่บ้านเด็ดขาดไม่ว่าจะดังอีท่าไหนก็แล้วแต่นะคนที่เขาโดนมาแล้วว่าคุณผู้ฟังเอ้ยตอนมาซื้อเขาก็เล็งๆแล้วเขาก็เอาไปบางส่วนส่วนที่ยังอยู่แล้วเรายังหวงกันนะไม่ขายออกไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาขึ้นบ้านเราขึ้นแบบผิดปกติอ่ะขึ้นแบบมาหยิบไปเฉยอะตัวเซียนไม่ได้มาแต่ใครไม่รู้ก็ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นลูกน้องเซียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยดิฉันก็ไม่ทราบได้นะแต่เซียนน่ะมันเหาะเหินเดินอากาศได้มันข้ามรั้วเข้าบ้านกูรู้ฟังอะเดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่เอาอีกอย่างนึงที่โดนกันอื้อเลยคือซื้อทองไม่ได้ทองตอนนี้ขึ้นโรงพักกันหลายรอบแล้วเหยื่อก็มีทั้งข้าราชการตำรวจครูหมอนักธุรกิจช่างแอร์มาครบกูรู้ฟังพฤติกรรมเนี่ยนะก็คือว่าร้านขายทองเนี่ยเขาก็จะขายทองแท่งใช่ไหมก็ไปซื้อไปซื้อมาซื้อมาซื้อไปร้านทองไม่ได้ทุกแห่งนะเป็นแค่เป็นบางแห่งแล้วก็เป็นมิจฉาชีพนี่แหละอย่างที่บอกว่าช่วงนี้รู้ทันไม่เป็นเหยื่อเนี่ยค่ะก็จะบอกว่ามีโปรนะเป็นโปรโมชั่นนะฝากทองไว้กับร้านจากนั้นถ้าราคาขึ้นเนี่ยร้านจะโทรไปแล้วก็จะให้สั่งขายสั่งซื้อเนี่ยทางมือถือเลยจะได้ประหยัดเวลาเงินก็จะโอนเข้าบัญชีอะไรประมาณเนี้ยก็พูดไปเรื่อยการลงทุนก็มีจริงการซื้อขายก็มีจริงจนกระทั่งราคาทองเนี่ยมันตกลงทางผู้ซื้อก็ติดต่อเพื่อขอรับทองแท่งกลับมาก่อนแต่คราวนี้ร้านค้าทองเนี่ยนะเขาก็จะบ่ายเบี่ยงอ้างว่าทองถูกอายัดมั่งคือสารพัดข้ออ้างเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อทองตอนนี้ทองถูกนะแล้วจีนเนี่ยเขากำลังซื้อทองอยู่นะนะพูดแค่นี้พอเพราะฉะนั้นนะคะซื้อทองต้องได้ทองเดียวนั้นแบบหมูไปไก่มาจ่ายเงินปั๊บเอาทองกลับมาปุ๊บกระดาษไม่เอาอย่าเชื่อใจร้านทองเด็ดขาดเขาคือร้านค้าแล้วเราก็ไม่ฝากทองกับเขาด้วยไม่ฝากเงินกับเขาด้วยเพราะเฮียตายได้มะตัวเสียตายได้มะตายได้

แล้วกว่าคุณจะเคลียร์กับเขาได้อ่ะเขาเผากงแต๊กกันไปเรียบร้อยละซ้อก็ตายได้ซ้อก็โกงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นซื้อทองต้องได้ทองพี่น้องแล้วก็อ๋ออีกเรื่องหนึ่งนี่มาสายออกกำลังกายเลยอุ้ยอยากผอมเดี๋ยวก็ได้ผอมบริหารประเทศกันประมาณเนี้ยเดี๋ยวได้ผอมน้ำมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นคุณผู้ฟังทะลุ100 กว่านะขึ้นไปแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะจะมีสายออกกำลังละมาละนะคะหลอกให้ซื้อแล้วก็หลอกให้บริโภคด้วยอ้างว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยชื่อว่าครีเอทินเนี่ยนะคะกินแล้วจะบูสต์พลังกล้ามใหญ่กล้ามบึกกล้ามแน่นกล้ามเนื้อมีพลังยกเวทได้100 โลโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงตัวเราเอวเท่า22เอวเท่ามดตันหน่อยคุณผู้ฟังเป็นไปไม่ได้ยังโม้ต่ออีกว่ากินแล้วฟื้นตัวไวไม่เพลียบำรุงสมองเสริมความจำสมองไม่ล้ากดลิงก์นานนี่มาตรงนี้นะถึงกดลิงก์แล้วคุณผู้ฟังอื้อแล้วบอกนะว่าสารอาหารในกระป๋องอะที่กินเข้าไปอะสารอะไรก็ไม่รู้อย่าเชื่อเด็ดขาดกินวันนี้นะอาจจะไม่ตายหรอกแต่พรุ่งนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าดิฉันไม่ทราบได้เราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปในกระป๋องที่เป็นสารอาหารเพราะฉะนั้นมันไม่มีจริงหรอกการออกกำลังมันต้องทำอย่างสม่ำเสมอเส้นทางของสายออกกำลังเนี่ยไม่มีใครที่จะมีทางลัดเด็ดขาดไม่มีสารอาหารตัวไหนดีที่สุดเท่าสารอาหารปกติที่เขากินมาแต่สมัยปู่ย่าตายายอ่ะผักบุ้งผักกระเฉดใช่ไหมกินก็ไปดิเออบำรุงสายตานะเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่กินให้หลากหลายคุณผู้ฟังแต่สำคัญคือมีเงินซื้อกินไหมในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ดิฉันก็ปากเสียเนาะเออคุณผู้ฟังอาจจะรวยก็ได้อาจจะรวยกว่าดิฉันนะจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่มื้อนึงเท่าไหร่ก็ได้แต่กินเยอะไปสารอาหารมันก็เยอะคราวนี้มันก็แปลงเป็นอะไรล่ะแปลงเป็นไขมันน่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงช่องท้องอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงเนี้ยใต้แขนแล้วเวลายกแขนขึ้นนะแบบแหมกะจะโบกแบบนางงามสักหน่อยเป็นไงแขนเป็นไงแขนก็ห้อยย้อยลงมาเหมือนอะไรเหมือนชิงช้าชาลีโอ้โหเจ็บหัวใจออกกำลังกายนะคะทานอย่างเหมาะสมครบในทุกหมวดหมู่ของสารอาหารที่ร่างกายต้องการได้รับนะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตากแดดโอ้ตอนเที่ยงอย่าไปตากนะแบบอุ๊ยอยากได้เยอะกะเอากำไรไม่ได้นะคะออกตั้งแต่6 โมงเช้า7 โมง 8 โมงพอแล้วแล้วตอนเย็นโน่นไปเลยเย็นเลยนะเออ5-6 โมงเย็นนู่นเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะจ๊ะเออเขาบอกว่าเจ็บกว่าอยู่ลำพังแบบสดๆไม่โหดเท่ากระเป๋าไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นบทเพลงนี้ต้องมาค่ะหลังคาแดงมันร้อนเหลือเกินพี่น้องหลังคาแดงนะจ๊ะใจร่มๆด้วยนะจ๊ะ

ไม่จบดิฉันนั่นคิดว่าจบเพราะว่ากลองดังโป๊ะดิฉันก็รีบแทกพืดเข้ามานั่งเก้าอี้ดีนะไม่ไหลตอนนั้นได้ครึ่งเพลงมั้งเออก็นึกว่าเพลงสั้นนะคะเพลงยาวคุณผู้ฟังไอ้ยะวิดนะวิดเสียชีวิตคุณผู้ฟังทักคุณผู้ฟังก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวจะงอนนะสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรโดนประดิษฐ์กุลนะคะท่านนี้ท่านทักมาทาง LTM FM 95เป็นบุคคลที่1ลำดับต่อมาคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณเมตตาเทพชูคุณวัฒนาขุมพิทักษ์สวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์เพลงนุ่นจากป่าพยอมนะคะสำหรับคุณมานิชกลิ่นมธุรพจน์ทักไทยมาจากพัทลุง25องศาอุ๊ยพูดถึงพัทลุงอุ๊ยดิฉันติดใจมากเลยนะร้านนี้ร้านพุงวัวคนใต้เนี่ยเขาเรียกว่าพุงวัวพุงวัวคือต้มเครื่องในอ่ะคุณรู้ฝังต้มเครื่องในวัวอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยเอาไปเลย10ดาวนะคะอยู่ที่พัทลุงชื่อว่าร้านสุไบดะอร่อยจริงคุณรู้ฝังเออบังกันนี่นะสับโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยอ่ะเออวางบนเขียงอ่ะเครื่องพุงวัวมีทั้งตับทั้งม้ามอืมไส้โอ้โหคุณรู้ฝังเอ้ยกินอร่อยแรงนี่นะแนะนำเลยสุไบดะเรื่องกินขอให้บอกเรื่องงานอ๋อชิวๆสวัสดีค่ะคุณณรงค์จุ้ยทองคำจากตาพญานะคะรายงานมาว่าตาพญาสักแก้วเออ24องศานะคะสักแก้วที่ฉันชอบอีกอำเภอหนึ่งนั่นคือเขาฉะกันไม่ใช่เราคุณผู้ฟังเขาฉะกันที่นั่นเนี่ยนะคะจะมีทุเรียนอร่อยมากที่เขาฉะกันเนี่ยนะคะของสระแก้วเนี่ยเห็นนะคุณอมรีค่ะบอกว่าคิดถึงสูตรหัวใจขอบพระคุณนะคะดิฉันนี่นะตรากตรำเนี่ยบินมาจากต่างจังหวัดมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะวันเสาร์ดิฉันจัดรายการมา20กว่าปีเนี่ยนะคะไม่เคยลาแม้แต่วันเดียวเพราะแรงใจของพี่น้องทำให้ดิฉันเนี่ยมาเปิดหน้าจอเนี่ยนะคะโชว์หน้าขี้เละเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นของดิฉันเนี่ยอยู่ตรงนี้เออสวัสดีค่ะคุณภาวนาขันธบุญบอกคิดถึงนะจ๊ะฟังทุกวันเสาร์จ้านะคะคุณวิรัตเหมพลเทพบอกน้องคาย23องศาพี่เมื่อกี้เขา24ที่ตาพญาเนาะของผม23ครับนี่ขิงมาเลยนะคะคุณทองพูนเบญเจริญจาก101จ้านะคะทักทายคุณกัชมนแก้วเรืองจากสารคามเด้โอ้วันนี้บอกที่ตั้งที่หมายกันอุตลุดเลยนะคะขอบพระคุณค่ะนี่คุณผู้ฟังพูดจริงเลยนะเกือบไปแล้วจริงเกือบไปแล้วพวกเราเกือบได้ของแพงแล้วเพราะอะไรถ้าเขาไม่เลื่อนปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% นะต่อไปอีกปีนึงนะพวกเรานี่โอ้โหตายเมื่อวานเนี่ยนะคะวันแรงงานพี่น้องวันแรงงานที่ดิฉันหยิบยกการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เขาเลื่อนไปอีกปีนึงเนี่ยมาคุยเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าพอมาดูค่าแรงขั้นต่ำอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างสูงสุดของประเทศของเรา400บาทต่อวันบ้านเราเนี่ยเก็บแวดคือภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะ 7% แต่ถ้าเราเนี่ยนะคะไปดูค่าแรงขั้นต่ำประเทศญี่ปุ่น 2,000 บาทต่อวันคุณผู้ฟังแวดเขาว่า 10% เองแล้วถ้าไปดูสิงคโปร์

แก๊สไปหน่อยหนึ่งนรินก็แกะนเล็กก็กินเนี่ยการมีฝาชีดีนะเป็นไปตามนิ้วของเรานี่นะมันดีอย่างนี้นี่เองคุณรู้ฟังนะเออยุคนี้จะรวยจะจนต้องเข้าใจเกมส์ของทัมส์ที่เขาผันผวนด้วยอารมณ์อ่ะเอาแน่เอานอนไม่ได้อ่ะเออรายได้ของเราก็ไม่แน่นอนใช่ไหมคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่คือคนที่คุ้มค่าใช้จ่ายได้และไม่ประมาทกับสิ่งที่มีชีวิตจึงไม่ได้วัดกันที่มีเท่าไหร่แต่วัดกันที่รักษาไว้ได้แค่ไหนรวยจนตอนนี้ต้องคิดว่ารักษาไว้ได้แค่ไหนจะประหยัดยังไงคุณผู้ฟังนั้นสำคัญวิกฤตน้ำมันครั้งนี้เนี่ยนะคะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจากที่สิ่งที่เป็นภาครัฐกำกับได้เนี่ยนะคะนั่นคือโครงสร้างราคาน้ำมันได้แก่พวกภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่ดิฉันเล่าให้ฟังข้างต้นค่าการตลาดค่าส่งค้าปลีกมีสิ่งเดียวที่รัฐคุมไม่ได้ต้องพูดกันตามจริงนั่นคือต้นทุนของโรงกลั่นเพราะเป็นไปตามราคาตลาดโลกความน่ากลัวของวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยนะคะหากสงครามยืดเยื้อที่ร้ายแรงที่สุดคือการขาดแคลนน้ำมันถึงแม้ไทยเนี่ยจะมีน้ำมันสำรองอยู่ในประเทศและอยู่ระหว่างการขนส่งแต่หากสงครามเนี่ยมันยืดเยื้อกินเวลานานกว่านั้นนั่นหมายความว่าจะมีน้ำมันใช้ในประเทศเพียงพอหรือไม่ต้องจัดสรรปันส่วนอย่างไรเรื่องนี้รัฐบาลต้องตอบให้ชัดเพื่อคลายความกังวลของพี่น้องประชาชนและนี่คือวิกฤตโลกด้วยนะเออพร้อมกันนี้ราคาน้ำมันมันก็จะเกิดเป็นดับเบิลช็อคซ้ำเติมค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นถามต่อนะคะว่าเออทำไมน้ำมันดีเซลมันแพงตอบแบบนี้ค่ะว่าในทุกสงครามเนี่ยนะคะดีเซลราคาจะพุ่งแล้วก็ขึ้นแรงแล้วก็เร็วกว่าเบนซินล่าสุดเนี่ยนะคะเบนซินเนี่ยปรับขึ้นอีกนะคุณผู้ฟังนะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเหตุจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนขีดเส้นใต้คำว่าซับซ้อนเพราะคลังสำรองน้ำมันดีเซลเนี่ยมีน้อยคลังสำรองนะมีน้อยกว่าเบนซินที่เป็นของดีเซลมีน้อยกว่าเบนซินที่จะรักษาความยืดหยุ่นในเรื่องของการเก็บแล้วก็การผลิตคราวนี้ถัดมาดีเซลเนี่ยมันคือเชื้อเพลิงหลักของพาณิชย์นาวีการขนส่งเนี่ยนะคะมันจะข้ามทวีปแล้วก็อยู่ในช่วงของอุตสาหกรรมหนักไม่เพียงเท่านั้นนะคะความต้องการของดีเซลเนี่ยสูงกว่าเบนซินดีเซลเนี่ยคือเส้นเลือดของรถบรรทุกสินค้ารถไฟขนส่งเรือเดินสมุทรเครื่องจักรในงานก่อสร้างและเกษตรกรรมใช้ดีเซลหมดนะคะสุดท้ายกระบวนการกลั่นการกลั่นน้ำมันดิบ1บาร์เรลเนี่ยนะคะ1บาร์เรลเนี่ยเท่ากับ159ลิตรโดยประมาณจะมีสัดส่วนของดีเซลเนี่ยนะคะหรือดีเซลเนี่ยนะคะแล้วก็เบนซินเนี่ยในสัดส่วนที่แม้จะไม่ตายตัวแต่ปริมาณที่ได้จริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมันดิบเบาหรือว่าหนักแล้วก็เทคโนโลยีการกลั่นแต่โดยประมาณเนี่ยนะคะเวลากลั่นออกมาเนี่ยจะได้เบนซินมากกว่าที่72ถึง74ลิตรแต่ดีเซลได้แค่42ถึง45ลิตรคุณผู้ฟังมันต่างกันเยอะนะเบนซินได้ถึง70กว่าแต่ดีเซลได้แค่40กว่าเพราะฉะนั้นการเพิ่มกำลังการผลิตดีเซลให้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคนิคและคุณภาพของน้ำมันดิบสรุปเลยนะคะดีเซลเนี่ยคือเชื้อเพลิงทางเศรษฐกิจเมื่อราคาดีเซลสูงขึ้นต้นทุนการขนส่งสินค้ามันจะขยับตามทันทีพอขยับปั๊บราคาอาหารขึ้นวัสดุก่อสร้างขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นดีเซลจึงเป็นกลไกหลักในการส่งผ่านอัตราเงินเฟ้อสู่ระบบเศรษฐกิจต่างจากเบนซินนะที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้บริโภคในฐานะเจ้าของรถยนต์

านั้นจริงๆนะคะถ้าเกิดน้ำมันมันแพงเราใช้เบนซินเราก็อาจจะใช้รถยนต์ให้น้อยลงแล้วก็เลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้แต่ถ้าเป็นดีเซลยากต้องตอบแบบนี้ทำยังไงล่ะกุ้มใจวอนหลวงพ่อเลยค่ะหลวงพ่อรวยค่ะพี่น้องค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
12: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: กลับมานั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องเจ้าพันจ้าบอกว่าโคราชฝนตกไม่ร้อนแล้วนะจ๊ะแต่ที่ร้อนหนักคุณผู้ฟังนี่มันนี่เลยนอกจากประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะจะมีลงมะพร้าวลงทุเรียนลงลำไยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของจีนตอนนี้เนี่ยนะอ๋อมีนี่อีกกระดังสินค้า20บาทไงใช่ไหมตอนนี้นายทุนจีนเนี่ยนะคะกวาดเช่าซื้อแล้วก็ให้นอมินีเนี่ยนะคะซื้อที่ดินตั้งโรงงานก่อสร้างเลยศูนย์ผลิตรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ระยองด้วยก็หอบแรงงานจากประเทศจีนเลยเข้ามาในประเทศไทยคือไม่ได้จ้างคนไทยนะคะเข้ามาแล้วก็เยอะแล้วก็ทะลักตั้งแต่ระดับล่างยันถึงระดับบนโน่นนะคะย้ายงานคนไทยโดยที่คนไทยเนี่ยไร้อำนาจต่อรองส่วนหน่วยงานรัฐเหรอแหมพูดไปไม่ถูกเลยมึนอยู่ในดงกล้วยเหมือนกับที่ยิวอิสราเอลเนี่ยเข้ามาตั้งรกรากในพัทยาปายกระบี่ภูเก็ตบ้านดิฉันเองแล้วก็เกาะพะงันด้วยหน้าร้อนไข้หูดับคุณผู้ฟังพุ่งเลยสะสมตอนนี้241รายเสี่ยงที่จะหูหนวกสูญเสียการได้ยินถาวรและถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแนะพบแพทย์ทันทีหลังจากที่ไปรับทานเนี่ยอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบอาการที่เริ่มก็มีไข้สูงปวดศีรษะเวียนหัวปวดเมื่อยตามตัวคอแข็งซึมเชื้อมีจ้ำเลือดตามผิวหนังเมื่อเชื้อเนี่ยนะคะเข้าสู่กระแสเลือดมันจะลามไปที่เยื่อสมองเออเหอมันเป็นส่วนที่เป็นเยื่อที่หุ้มสมองคุณผู้ฟังทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบลุกลามไปถึงขั้นประสาทหูชั้นในเนี่ย

หูก็จะตึงหูก็จะดับหูก็จะหนวกถาวรเป็นผู้พิการทางการได้ยินดังนั้นนะคะหากมีไข้ร่วมกับมีประวัติกินหมูดิบสัมผัสเนื้อหมูดิบพบแพทย์ค่ะเพื่อรับยาปฏิชีวนะลดการสูญเสียชีวิตตายไปทีเดียวอะช่างมันเถอะแต่หูดับเนี่ยนี่เมียด่าไม่ได้ยินนะลำบากพี่น้องเออก็ขอความร่วมมือนะคะบริโภคอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้นหลีกเลี่ยงอาหารสุกสุกดิบดิบทุกชนิดแล้วก็แยกอุปกรณ์เนาะทั้งเขียงแล้วก็ภาชนะด้วยตอนนี้เนี่ยนะหลายคนก็บอกว่ารออยู่ครับพี่แหม่มรอแล้วยังจนอยู่พอแล้วยังจนอยู่ไม่ได้รวยเลยประมาณนั้นนะคะบทเพลงมาเลยค่ะรอจนพอค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: สวัสดีพี่น้องจ๋าของดิฉันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับแม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมดีเจขี้เหล่จะบอกว่าสวยก็อายปากแก่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นตัวจริงเลยคุณผู้ฟังเอ้ยอยู่ตรงนี้นะคะรับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect แล้วก็เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจที่น่าสงสารหน่อยนะเขาบอกว่าดิฉันนี่ทุเรศสุดแล้วไม่เคยมีใครในประเทศนี้ประกาศถึงตัวเองด้วยความจริงแท้แน่นอนดิฉันไม่พูดโกหกหรอกดิฉันพูดความจริงดิฉันยอมรับได้ว่าดิฉันไม่สวยแต่ดิฉันมีเมตตาจากพี่น้องมีความกรุณาจากพี่น้องให้ดิฉันมีแรงใจในการมาจากรายการอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ทำสคริปต์หาข้อมูลอย่างเต็มกำลังรวมถึงหาเพลงด้วยเพลงไหนไพเราะเพลงไหนเข้ากับข่าวดิฉันจะหยิบยกมาแล้วก็ให้น้องประสานงานเนี่ยนะคะเช็คว่าติดลิขสิทธิ์อะไรไหมถ้าไม่ติดก็เปิดพี่น้องดิฉันก็ยินดีนะคะก็ต้องบอกว่ารักพี่น้องทุกท่านนะคะรักจากใจจริงแท้แน่นอนเคยคิดจะไม่มาจัดรายการนะคิดจะนอนให้สบายอยู่ที่บ้านเลยเออแต่นึกถึงพี่น้องและนึกถึงเงินค่าจัดรายการ

ม้าก็ได้นี่นะดิฉันก็พูดความจริงนะดิฉันคิดถึงพี่น้องและดิฉันคิดถึงเงิน ดิฉันไม่โกหกหรอกเอออย่างน้อยๆคนแก่ๆอย่างดิฉันเนี่ยนะคะยังมีงานทำอ่ะอย่างน้อยๆไม่ได้ใช้วันนี้นะได้ตังค์อ่ะนะเก็บไว้ตอนแก่คือแก่กว่านี้ไว้ซื้อเนี่ยแพมเพิร์สคนแก่อืมก็ยังดีนะอ่อนซะขนาดนี้ไม่ต้องส่งอะไรมาพี่น้องดิฉันก็อยู่ดิฉันนี่แหละดิฉันก็ปากคุยไปเรื่อยแหละนะเออสวัสดีค่ะคุณทัศนาโสภาคุณจารุณีประพัดตามต่อมาด้วยกระหังน้อยคอยฮัก โอ้โหชื่อโอ้โหถ้ากระหังก็ต้องคู่กับกระสือแหละอืมสวัสดีค่ะคุณอติวัฒน์สังสมุทรคุณลำพึงมณีเขียวคุณสุเนตรดำรงศิริคุณสุนีแซ่หลิมคุณดอกบัวเว้นวักป่าคุณอ้อยโชคชัยรักนะจ๊ะจุบจุบพี่น้องค่ะดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบทานใช่ไหมเออนี่ล่าสุดดิฉันตะกุยตะกายไปร้านพี่น้อยร้านปักใต้อ่ะเอออยู่ที่นวมินทร์6อ่ะแล้วก็พี่น้อยเนี่ยเป็นคนปรุงส่วนคนดำเนินการทั้งหมดอยู่หลังครัวด้วยชื่อว่าโกดำดิฉันก็ไปถึงปั๊บดิฉันก็สวัสดีพี่น้อยแล้วตามต่อด้วยสวัสดีโกดำและน้องๆที่อยู่ด้านหน้าจากนั้นเออดิฉันยังไม่ซื้ออะไรนะดิฉันยืนคอยดูก่อนมีอะไรมั่งร้านพี่น้อยเนี่ยนะคะเปิดแต่6โมงเช้าอะคุณผู้ฟังแล้วก็เนี่ยก็ทำจากในครัวนะออกมาเรื่อยๆมีน้องคนหนึ่งเออเขาจะทอดปลาเขาเรียกว่ากรุงเทพไม่ค่อยได้เห็นนะเออแต่ร้านเนี้ยมีขายมันเป็นปลาทอดขมิ้นมีทั้งปลากระพงปลาดุกเขาจะแยกเลยนะแยกเออกระทะหนึ่งก็ปลาดุกกระทะหนึ่งปลากระพงกระทะหนึ่งปลาแดงทอดมาแล้วนะเหลืองอลามนะยิ่งกว่าพระอ่ะเออประมาณนั้นพระที่ว่านี้คือแต่โบราณใช่ไหมเวลาเขาจะบวชอ่ะเขาจะเอาลูกเอาหลานเนี่ยโกนผมเสร็จใช่ไหมเออโกนคิ้วด้วยแล้วก็จะเอาขมิ้นอ่ะมะกับส้มปล่อยใช่ไหมมาขัดผิวให้เหลืองไงจะได้ดูมีราศีตอนเข้าโบสถ์ประมาณนั้นเลยปลาที่นี่เหลืองกว่านั้นแล้วหอมหวนยวนใจเป็นอย่างยิ่งพักไว้ก่อนวันนี้ไม่กินเออเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านแต่ข้ามฟากไปร้านแม่บุญจิตค่ะไปถึงปั๊บทักเลยด้วยภาษา AEC เมืองเอ้ยละอ้าวสวัสดีนะเออร้านนี้นี่เขามีขนมจีนที่มีน้ำแกงเยอะมากเลยแต่น้ำแกงเนี่ยนะคะยังเบเบแต่ที่เยอะกว่าน้ำแกงนั่นคือผักมีทั้งผักสดผักต้มผักดองเออผักลวกลวกกะทิคุณผู้ฟังกินเถอะไข่ต้มเขาก็มีบนโต๊ะยังเผ็ดไม่พอไม่สะใจพริกผงตำก็มีพริกผงแบบเป็นเม็ดคั่วก็มีน้ำอยู่ด้านหลังฟรีพี่น้องเขาชื่อร้านแม่บุญจิตน้ำพริกนี่นะเข้มข้นอร่อยมากผักมีให้เลือกเยอะเลยพูดไปก็น้ำลายไหลราคาไม่แพงนะคะน้ำแกงกะทินี่เข้มเจ้มจนต้องพูดคำนี้เผ็ดอร่อยจริงอืมไม่ต้องกลับไปกินที่ปากใต้มากินที่นี่นะคะเนี่ยร้านแม่บุญจิตนวมินทร์ซอย 6เนี่ยนะคะอืมแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะข้าวยำเขาก็มีเต้าคั่วเหรอเต้าคั่วคุณผู้ฟังนึกไม่ออกมันจะเป็นหลายๆอย่างอ่ะมีผักด้วยมีเต้าหู้ทอดด้วยมีกุ้งทอดด้วยแล้วก็มีน้ำแกงราดน้ำจิ้มอ่ะนะราดลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเต้าคั่วเป็นอาหารที่พลเอกเปรมตินนะสุรานนท์โปรดปรานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ที่จะอร่อยต้องอยู่ที่ถนนนางงามสงขลาแต่ตอนนี้เราไปไม่ได้เรากินตรงนี้ก่อนร้านแม่บุญจิตนะว่ามินซอย6อยู่ตรงข้ามนะกับร้านของพี่น้อยโกดำพอทานเสร็จปั๊บใช่ไหมเดินกลับมาพี่น้องโอ้โหร้านพี่น้อยอะไรเด็ดแกงหอยขมน้ำลายไหลอ๋อแกงขี้เหล็กแบบปักใต้นะคะคนใต้เนี่ยเขาจะทานแกงขี้เหล็กดอกขี้

้เหล็กอะค่ะดอกขี้เหล็กเขาไม่เอาใบขี้เหล็กนะเอาแต่ดอกขี้เหล็กคุณผู้ฟังใส่ไปย่างแล้วก็ใส่กุ้งตัวโตๆคุณผู้ฟังอี๋มันซึมนะน้ำแกงมันซึมเข้าไปในเนื้อคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วปิดด้วยอะไรอ่ะปิดด้วยหมูทอดหั่นหมูสามชั้นนะหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นยังไม่หมดพี่น้องใบเหลียงผัดไข่ยังไม่หมดพี่น้องต้องมีน้ำแกงเนี่ยมาเราซื้อกลับบ้านนี่เนาะต้มของพี่น้อยที่อร่อยแล้วดิฉันนี่ซาบซึ้งมากนั่นคือต้มมะระยัดไส้หมูเอ้ยอีกต้มหนึ่งก็อร่อยต้มกระดูกหมูใส่ขมิ้นแกงมันจะเหลืองเหลืองหน่อยคุณผู้ฟังรสชาติจะเปรี้ยวๆนะเฮ้ยคุณผู้ฟังซื้อใส่ถุงกลับบ้านนะอ๋อแล้วก็เดินเลยพี่น้อยหนึ่งเก็บแต่รถก่อนนะแล้วเดินเลยเดินเดินเดินเลยพี่น้อยเดี๋ยวนะไม่เยอะเลี้ยวซ้ายนะตรงนั้นบังปลาไก่ทอดหาดใหญ่เมาเลยคุณผู้ฟังเมาเลยเพราะว่าแกทอดไม่เยอะแกทอดทีละน้อย ข้าวเหนียวด้วยน้ำจิ้มไม่ต้องมันอร่อยแล้วนะเออไปที่นวมินทร์ซอย6ถ้าเข้าทางเสรีไทยก็จะเป็นเสรีไทยซอย5พี่น้องเพลงอะไรมาละแบบเนี้ยของกินคนใต้พูดไปน้ำลายไหลไป โอ้ตรงข้ามบางปลามีร้านขายน้ำชาเออมันต้องกินให้ครบวันนี้โมเรื่องกินเยอะนะคะเหตุเพราะว่าเป็นวันสุดหยุด4วันไงก็หยุดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ใช่ไหมต่อเนื่องกันเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้อิ่มบทเพลงนี้ค่ะของกินคนใต้นะคะปั้นจรมิตรขับร้องเชิญรับฟังค่ะ

เป็นไงล่ะแกงพุ่งปลานี่แล้วยังมีแกงขี้ปลาอีกนะแกงพุ่งปลากับแกงขี้ปลานี่คนละแกงกันนะพี่น้องมันอร่อยแค่พูดก็น้ำลายย้อยเนี่ยนะสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญคุณจันแรมโร่งคุณจันแรมโร่งอากาศคุณจำนงชูเมืองคุณสหพรเชี่ยวชาญนะคะคุณวันนีทักทายมาจากจังหวัดเลยจ้าส่วนทุ่งสงคุณอนุภาพวันสุวันวิโกนะคะคุณปาริชัดปัญญาสวัสดีค่ะนาย

รักเว้นวรรควงหาสวัสดีค่ะคุณวัชรีคุณสมโชคบอกว่าพี่แหม่มถ้าพี่แหม่มอ่านการเมืองโอ้พี่แหม่มไม่อ่านก็ได้เดี๋ยวพี่แหม่มเว้นวรรคการเมืองไว้ก่อนเดี๋ยวยกไปช่วงหน้าคุณผู้ฟังจะได้ใจร่มร่มกินข้าวจะได้อิ่มอร่อยนะคุณผู้ฟังนะเราไม่ต้องไปด่ารัฐบาลนี้หรอกปล่อยให้เวรกรรมเอ้ยไม่ใช่ดักไว้กว่าเก่าอีกอึนนะอ่ะสวัสดีค่ะคุณวรชาติคงสมุทรคุณเกณิกาพาแซบนะคะคุณอรุณีสุวรรณประดิษฐ์คุณสุธาทิพย์จันทองถัดมาขนมถังแตกตลาดสดพัทลุงเนาะเออคุณจิตราศรีจันทร์นะคะคุณเทวาบราวคุณนิ่มส้มตำหกครก8ริ้วบอกว่าพี่แหม่มเมื่อไหร่จะไป8ริ้วอีกอู๋ช่วงนี้เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดอ่ะมาเมื่อวานลงเครื่องดอนเมืองโอ้โหมองไปที่ปีกเครื่องบินนึกในใจจะรอดหรือเปล่าวะอุ้ยมันสั่นอย่างเงี้ยพายุเข้าแต่ตอนนั้นฝนยังไม่ลงอุ้ยบินบุญเอ้ยเดี๋ยวดูตัวเองก่อนมีเงาเปล่าถ้าไม่มีเงาละมันแล้วตายรอดคุณผู้ฟังนะคะคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องนะคะจากทันโตนะคะบอกว่าอากาศร้อนนะจ๊ะพี่แหม่มจ๋ารู้ไหมสวัสดีค่ะคุณดาราถัดมาคือคุณจุรีแสงจันทร์เจสุไก่ทอดเจสุได้รับพัสดุหรือยังได้รับแล้วก็โทรมาด้วยนะแต่ถ้ายังไม่ได้รับอยู่เฉยๆไปก่อนนะคุณอภัยรัตน์จากจังหวัดอ่างทองคุณรักวงหาคุณพิชัยถัดมาคือคุณอเกนเจริญวงนะคะจากพะเยาคุณทวิทย์พงษ์สายันจ้าคุณชินเนอร์ทาววันนี้ตื่นสายเลยจ้าขอรายงานตัวนะจ้าพี่แหม่มจากจังหวัดน่านนะจ๊ะพี่ก็ขี้เหล่เกินเหตุจริงๆพี่ก็ถ่มตัวเกินนะจริงอะพี่หนักกว่านั้นเยอะเออนะพี่แหม่มปากห้อยฟันเหยินด้วยไหมวันหลังเติมได้นะว่าพี่ขี้เหล่ขนาดนั้นขอบพระคุณค่ะเออคุณผู้ฟังใจร่มๆมานี่มาดูราคาน้ำมันบอกแล้วไงบอกว่าไม่ต้องด่าหรอกนักการเมืองรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องด่าคุณผู้ฟังเออเหตุผลนี่ค่ะน้ำมันเวสเท็กซัสนะปิดพุ่งเกือบประมาณ 7% น่ะมาอยู่ที่ 106.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็น้ำมันดิบเบนซ์นะคะอันนี้เบนซ์เนี่ยนะคะอยู่ที่ 118.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถามว่าราคาเนี้ยแพงไหมมันแพงค่ะคุณผู้ฟังคะใกล้เคียงกับตอนที่4ปีที่แล้วตอนที่รัสเซียยูเครนเขาลบกันน่ะคุณผู้ฟังราคานั้นเลยแล้วจากนั้นมันก็ลงใช่ไหมเออแล้วจนกระทั่งมาครั้งนี้แหละ4ปีประมาณนั้นนะคะอืมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะคราวนี้เป็นเพราะว่าขยายเวลาปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซขัดขวางการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งขาเข้าขาออกท่าเรือของอิหร่านบริษัทเชฟรอนนะคะแล้วก็บริษัทพลังงานอื่นก็คาดว่าถ้าเหตุการณ์ปิดล้อมท่าเรือเนี่ยยืดเยื้อต่อไปนะคะอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางโหอีกนานเจ้าค่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องด่าโดยที่ UAE ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะคะประกาศถอนตัวออกจากโอเปกประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นความเคลื่อนไหวที่มีนัยยะสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโอเปกเสี่ยงที่ภาวะอุปทานเนี่ยนะคะมันจะเกิดการล้นตลาดอย่างไรก็ต้องติดตามคุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่ติดตามเฉพาะค่าไฟที่เขาจะขึ้นเขาจะลงเนี่ยคุณผู้ฟังนะเออเก็บเสียงด่าไว้คุณผู้ฟังกลับมาที่ประเทศของเราก่อนไม่ต้องด่าหรอกเวรกรรมมันมีเออนะประเทศของเรานะคะไทยก็รับมือกับความเสี่ยงพลังงานโลกนี่แหละไทยเนี่ยผลิตดีเซลได้ขอโทษไทยผลิตดีเซลได้75ล้านลิตรต่อวันมีปริมาณน้ำมันสำรองคงคลังเพียงพอต่อความต้องการในประเทศนาน101วันเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมาย25วันน้ำมันสำรองเพื่อการค้า21วันน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งอีก38วันและน้ำมันที่ได้รับการยืนยันในการจัดหาแล้ว17วันแปลว่าอะไรทั้งหมดที่อ่านเนี่ยพออย่างไรก็ตาม เวลา

0: ดิฉันใช้คำนี้นี่คุณฟังสะดุ้งโยงเลยแหมดูเหมือนจะดีนะแหม่มปรากฏว่าเมื่อเทียบราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนน้ำมันดีเซลของไทยเนี่ยอยู่ที่40จิ๊บจิ๊บประมาณ40บาท20ตังค์ต่อลิตรนะประมาณนี้ขณะที่มาเลเซียกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สปป.ลาวแล้วเมียนมารวมถึงสิงคโปร์ด้วยเนี่ยจะอยู่ที่43บาท54ตังค์ถึง100บาทต่อลิตรมันหนักหนาสาหัสนะสำหรับดีเซลในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยขณะที่น้ำมันเบนซินเนี่ยในไทยเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่42บาท45สตางค์เฮ้ยดิฉันเติมประจำดิฉันจำได้มันอยู่ที่ราคานี้แหละคุณรู้ฟังแต่จะขึ้นไปมากกว่านี้ไหมคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะคะสำหรับเบนซินขณะที่ฟิลิปปินส์กัมพูชาสปป.ลาวนะคะเมียนมาสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ที่48ถึง87บาทต่อลิตรเขาก็สูงกว่าเราเนาะกองทุนน้ำมันกลับมาที่ประเทศไทยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเรามีกองทุนนะณวันที่28เมษายนเนี่ยติดลบอยู่ 62,617 ล้านบาทเยอะไหมเยอะโดยเอาไปชดเชยดีเซลวันหนึ่งประมาณ 155.96 ล้านบาทหายใจก่อนรถบ่มีน้ำมันจ้ะ
1: รถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอย่าว่าจังสี่จังสั้นอ้ายขอโทษเลยหลายรถบ่มีน้ำมันอ้ายหา

รู้ฟังรถไม่มีน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะใจร่มร่มพี่น้องใจร่มร่มเลยนะคะมาที่ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์หัวเขียวนะคะมาแล้วอนุทินคุณรู้ฟังจำได้นะว่าเขาเป็นใครป้องสุภจีนะคิกออฟไทยช่วยไทยพัสจอคิวรถพุ่มพวง 30,000 คนเฮ้ยแล้วก็เรื่องไกลยื่นกกต.สอบสุริยะผิดจริยธรรมเด้งอธิบดีฝนหลวงฝนหลวงนี่เป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9คุณผู้ฟังนี่ประมาณนี้เดี๋ยวอธิบายข่าวสดไปเร็วๆเลยนะคะข่าวสดครบทุกรสทุกเรื่องนะคะมานี่เลยบอกว่าเมินดราม่าไล่สุภจีอนุทินซัดคนวิจารณ์ระวังจุกโอ้โหไม่รู้ใครจะจุกเดี๋ยวรู้ประชาชนเนี่ยจุกแน่นะของมันแพงอนุทินสุภจีคิกออฟสินค้าถูกไทยช่วยไทยทั่วประเทศลดค่าครองชีพ250ล้านบาทต่อเดือนแม่ค้าโผล่ถามรวยพอยังพอยังไม่รู้ไม่มีคำตอบรัฐบาลก็เร่งพรก.กู้เงินเข้าครม.ยันค่าไฟใหม่จ่ายน้อยลงส่วนระนองน้องจ๋าระวังผวาแลนด์บิชงวดนี้แหละก่อนหน้านี้มีอะไรอ่ะที่มันเหลวๆกันนะคุณรู้ฟังนะโครงการที่ชนะนั่นก็โครงการหนึ่งแลนด์บิชก็โครงการหนึ่งขุดคอคอดกระก็โครงการหนึ่งโอ้ยเหลวต้องใช้คำนี้ต่อที่ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะเขาบอกว่าประกาศลาบวช25พฤษภาคมนี่อีกไม่กี่วันคุณผู้ฟังวันนี้วันที่2ราเชนละทางโลกยุติดราม่าปมฝนหลวงเป็นไงล่ะสุดท้ายนะเนี่ยก็ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะแหละนายราเชนที่ว่าจากพาดหัวของ Daily Newsนายราเชนที่ว่าคือนายราเชนศิลปะระยะเอ้ยอ่านผิดดิศิลปะระยะอดีตเนาะต้องเอาตอนนี้ยังเป็นอยู่ดิอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นข้าราชการสายวิศวะผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทานเติบโตจากการทำงานในกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรก่อนที่จะตัดสินใจลาออกเมื่อวันที่29เมษายนหลังถูกย้ายฟ้าผ่าไปเป็นผู้ตรวจราชการยืนยันรักษาศักดิ์ศรีข้าราชการมืออาชีพหลังถูกกดดันทางการเมืองคุณราเชนเนี่ยอายุ59ยังไม่เกษียณส่วนคนสั่งย้ายอายุ71แต่เขาใหญ่กว่ามากในทางการเมืองข้าราชการเนี่ยนะการเมืองไงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นข้าราชการเป็นไงรักษาชีวิตไว้นะมันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นปกติของนักการเมืองมีมาทุกยุคทุกสมัยคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเลยถึงนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยพญามโนปกรณ์นิติธาดาแหมดิฉันนี่จำแม่นเพราะถูกสอนให้ท่องมาแต่เด็กดิฉันไล่ได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังคนสอนให้ท่องคือแม่คุณนายพรทิพย์นี่แหละคุณผู้ฟังสมัยถนอมกิตติขจรไล่มาอีกโอ้ทุกยุคทุกสมัยมันมีทั้งนั้นแหละคุณผู้ฟังมันเป็นเก่าไปใหม่มาคิดว่าใหม่มามันจะดีแต่ปรากฏว่ามันก็พฤติกรรมก็ซ้ำรอยเดิมคุณผู้ฟังจำได้ไหมสมัยยิ่งลักษณ์อ่ะโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีปี2557แล้วเป็นไงล่ะน่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องพูดเยอะจำกันได้อยู่แล้วมานี่การเมืองนี่นะพูดไปมันก็เหนื่อยใจเหนื่อยหัวอกหัวใจว่างั้นไปนี่ดีกว่าไปดูตำรวจดีกว่าของชอบของดิฉันเนี่ย มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของตำรวจชายสองคนส่วนตำรวจหญิงมีคนเดียวนะแต่เดี๋ยวมันไม่พีคกันเหรอมันมีพีคในพีคตอนจบคุณผู้ฟังค่อยๆฟังมันเป็นกรณีของตำรวจหญิงสังกัดตำรวจไฟเบอร์นะคือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปแจ้งความที่สภ.ปักเกร็ดนนทบุรีหลังถูกร้อยตำรวจโทธุลกันสภ.ปักเกร็ดเขาเรียกว่าผู้หมวดเนาะแต่ว่าร้อยตำรวจโทคนนี้
ไอ้นี่ฉันก็คิดว่าจะหนุ่มที่ไหนได้ไปดูรูปผู้หมวดอายุ57โอ้ยอีก3ปีเกษียณคุณผู้ฟัง

วดเนี่ยนะคะสภ.ปักเกร็ดเนี่ยก็พาตำรวจจริงเนี่ยไปเข้าม่านรูดหลังจากที่เนี่ยนะคะตำรวจหญิงเนี่ยเขาเอาเครื่องมือมาที่สภ.

0: คลองประปานั่น
1: ตำรวจหญิงก็สบโอกาสผู้หมวดพลาดส่งข้อความไปหาแม่และส่งหาแฟนหนุ่มซึ่งเป็นตำรวจอีกเหมือนกันเป็นตำรวจคอมมานโดตำรวจคอมมานโดได้รับข้อความจากตำรวจหญิงก็สืบสอบจนกระทั่งได้มือถือของผู้หมวดปักเกร็ดคนก่อเหตุแล้วก็โทรกดดันจนกระทั่งผู้หมวดปักเกร็ดเนี่ยพาตำรวจหญิงออกจากโรงแรมมาส่งไว้ที่หน้าห้างบนถนนศรีสมานนานเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่โน่น18กุมภาจากนั้นตำรวจหญิงเนี่ยนะคะก็แจ้งความวันที่19แต่คดีเนี่ยไม่คืบขณะที่ผู้กำกับสภ.ปักเกร็ดเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกอดิเรกทองแก้มแก้วก็รับมีตำรวจใต้บังคับบัญชาพาตำรวจหญิงเข้ามั่นรุดมีการแจ้งความมีการสอบปากคำผู้เสียหายสอบปากคำพยานพยานที่ว่าก็คือพนักงานรูดมันน่ะเก็บหลักฐานแล้วส่งเสื้อผ้าก็ตรวจ DNA ส่งผู้เสียหายตรวจร่างกายทั้งมีการสอบมั่งเก็บมั่งทั้งส่งด้วยนะแต่เรื่องเนี่ยดูเหมือนจะล่าช้าถึงป้าข้างบ้านเอ้ยไม่ใช่ถึงสื่อมวลชนภูมิกับก็บอกไม่ใช่ภูมิไม่ได้ช้าที่ภูมินั่นเพราะกุมภามามีนามาเมษานี่ถึงพฤษภานี่นะก็รออยู่ที่รออยู่แล้วรออีกนั่นคือผลทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ภูมิที่แหมช้าจริงนิติวิทยาศาสตร์ส่งกลับมาเมื่อวันจันทร์นี้เองจากนั้นและจากนี้เป็นต้นไปนั่นคือต้องรอรวบรวมหลักฐานทำสำนวนส่งอัยการในฐานะที่กระผมนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้ย้ายผู้หมวดร้อยตำรวจโทธุรการคนนี้ไปทำงานรับส่งเอกสารซึ่งเป็นงานที่ไม่ต้องพบปะผู้คนมันจะหื่นอะไรขนาดนั้น มองหน้าผู้คนไม่ได้นะเห็นหน้าคนแล้วจะต้องตั้งเต็นท์เหรอรู้ว่าจะต้องขึ้นเสาธงอันนี้ดิฉันพูดเองนะถ้าอันตรายขนาดนี้นี่พุ่งกลับค่ะระวังลูปักในโรงฟับไว้ด้วยก็แล้วกันอันนี้ดิฉันคิดเองนะอ่ะต่อคุณผู้ฟังกลับมาพุ่งกลับก็กล่าวว่าหากจะใช้มาตรการทางการปกครองเด็ดขาดโดยที่ผลคดียังไม่ออกจะไปกระทบการทำงานของโรงพักยังต้องให้ความเป็นธรรมท่านพวมกับค่ะอันนี้ดิฉันพูดเองความล่าช้ามันก็คือความอยุติธรรมแบบหนึ่งนะคะและในวันที่ผู้สื่อข่าวไปที่โรงพักผู้หมวดคนนั้นวัย57ก็ไม่ได้มาทำงานผู้สื่อข่าวรายงานยังไม่จบพีคในพีคเลยต้องเล่าต่อพี่น้องไม่เล่าไม่ได้เลยนะมันอยู่ที่ว่าตำรวจคอมมานโดที่ซึ่งเป็นแฟนของตำรวจหญิงกับร้อยตำรวจโทคนก่อเหตุต่างฝ่ายต่างมีภรรยาอยู่แล้วและเมื่อมีข่าวเนี่ยว่อนอยู่ในเน็ตความลับมันก็ไม่มีในโลกภรรยาของทั้งคู่ก็ทราบความจริงและเตรียมฟ้องชู้เป็นการครบซ้อนเรื่องมันจะบานปลายเอานะค่อยๆอธิบายสถานะทางวินัยก่อนของผู้หมวดเท่าตามระเบียบข้าราชการตำรวจเมื่อถูกแจ้งความดำเนินคดีอาญาในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมอันดีหรือกระทำผิดต่อหน้าที่แบบนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่ไปกับคดีอาญาไม่เพียงเท่านั้นบทลงโทษหากจริงนะแม้คดีอาญายังไม่สิ้นสุดแต่ในทางวินัยต้องมีการลงโทษตั้งแต่ตัดเงินเดือนกักขังให้ออกไล่ออกเพราะได้กระทำการอันเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำรวจอย่างร้ายแรงยังไม่จบในแค่ในแง่ของกฎหมายฟ้องชูนะคือเขามีเจ้าของแล้วใช่ไหมดิฉันก็ถูกกดดันนะเรื่องนี้สิทธิของภรรยาหลวงผู้หมวดเนาะภรรยาจดทะเบียนสมรสนะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากตำรวจหญิงข้อหาเอาตำรวจที่บ้านไปใช้ส่วนตัวในม่านรูดได้คือฟ้องชูขณะเดียวกันคอมมานโดเอ้ยคอมมานโดของตำรวจหญิงหากมีทะเบียนสมรสนะก็ฟ้องเรียกค่าทดแทนได้แต่ถ้าไปมีทะเบียนสมรสกับ

0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
11: ถึงช่วงสำคัญของรายการแล้วเป็นช่วงที่ต้องจากลาชั่วคราวแล้วก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่ง20:00 น.คืนนี้ในรายการกฎหมายใกล้ตัวและเสาร์หน้ากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดีเจเนี่ยนะคะไม่ได้ไปไหนไกลไปไม่ได้ไปก็อดตายไม่มีงานทำแก่แล้วประมาณนั้นช่วงนี้อีอีอาอาตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเมื่อสันติไม่มีทางออกแพ้ถลอกจึงเกิดขึ้น ใจร้ายเนาะ เพราะว่าบางความสัมพันธ์นั้นนะคะการปล่อยไปไกลๆเลยคือการดูแลอย่างดีและแท้จริงเพราะความไม่สำคัญเนี่ยนะคะเพียงจากไปก็ดีแล้วเห็นไหมง่ายขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยความปรารถนาที่สำเร็จดังใจในทุกประการจงเป็นของท่านผู้ฟังที่เคารพขอให้ทุกท่านมีสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตได้อย่างอัศจรรย์และตามต่อด้วยคาถาเมตตามหานิยมพี่น้องจ๊ะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพร